0: โอเคอู้อามิงเค้าเนี่ยดูเจอู้อามิงเค้าเนี่ยดูดูเหยอาชิบ้าอู้อามิงไหนงานยกกุ้งสิงเนี่ยลงจ้าได้ไม่ทําอ่ะอย่าเจอหมอเนี่ยหอบป่ะถ้าเมียมาดุริยะไซปัญญาโหลสู่ดาบ่กว่ามันเนาะสึกเอเมียมาดุริยะไซปัญญาโหลดาตีลงตะบုတ်แท้เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกวยเอาหน้าท้องดาบ่เอจิล่ะบ่เนี่ยหอบเลยนี่เค้าเนี่ยอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอบูเอญีเหมี่ยวผ่านนี่ท่าดาก้องเนี่ยล่ะเบเนียมาโลอะตีตะเล้ลูก
1: ควายควายชาๆเว็บบ้านไหนมาอนุปัญญารัตตะคงเหมี่ยวกูด้วยอ่ะบาลิเมนาสินแทบพุโลเดบ่อู้อามิเอ้ได้จ้ะซีวาตีจาเราตีอาเนี่ยอภิญญาบีตะนีอาเปตีจาดาซะไล่บ่าวสิทธิ์ตะเนี่ย